โอญาตปัตตาปันกันตะเดดีองรัสงสางานนาองสาลังกิสกะโอดังโกเลมานานโกโกนาโกโกโกอบยาโอยตุวันตังเงินกติปตังเงินกติ